0: ที่หรูหรานี
1: ้ Inhale me like cocaine Will sex day blood on this flip phone Louis V. Gucci Armani
0: ตลาดทั่วโลกเป็นที่นิยมของโลก